0: It's Saturday night in the bustling Thai capital, Bangkok. The streets are teeming with tourists and residents. Pacharapol Sukbun, or Nung as he is known, is also getting ready to head out. He leads a group of ambulance volunteers with the Siam Ruam Jai Foundation who respond to those in need. And tonight, we're riding along with his team.
1: Thank you for allowing us to come. What's the agenda for today?
2: ก็วันนี้เป็นวันเสาร์ครับเป็นวันหยุดซึ่งเป็นวันหยุดก็จะมีเหตุนะครับหรือว่ามีเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรืออุบัติเหตุตามท้องถนนนะครับเยอะก็พอสมควรครับก็ทั้งคืนก็ว่าได้ครับ
1: You are volunteers, so how do you find out about where and when there is an accident and when to respond to it?
2: ก็เบื้องต้นเราจะมีวิทยุสื่อสารครับเราจะรับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะหรือว่าทางหมายเลขด่วนก็คือ 1669 อ๋อโน้ครับคือเวลาเราแจ้งเหตุเนี่ยคือเรายังจะไม่รู้ว่าผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอ่ะครับหรือผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเพศชายเพศหญิงจำนวนกี่รายแค่นั้นครับ
0: And soon enough, it's time to go. The radio crackles to life and the team heads to one of the busiest streets in Bangkok.

0: Conversation is broken out with another ambulance group over who gets to take the accident victims to hospital.
1: So as you can see around me, there's a number of different ambulances. You've got the police that have had to intervene. And this is really one of the problems with this system, is that often you'll have different foundations coming to the same spot to try and pick up a victim, and they'll have disputes between them, and that leads to critical delays for the people who need urgent medical attention. Clashes between different ambulance groups to pick up victims used to be common before their foundations were assigned specific zones in 2007. But when an accident happens on the border of these zones, there is still potential for conflict. As the standoff continues and the patients wait, Nung calls senior leaders of the rival group, Potek Tung.
2: เราคุยแล้วเรายืนยันแล้วว่าถ้า 2 รายขึ้นไปเนี่ยเราเส้นถนนน่ะเรายกกันเหมือนเดิมก็คือแบ่งกัน
0: Eventually the Potek Tung volunteers are told by their leaders to stand down For Nung the whole incident is an embarrassment
2: รับแจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุวอ40ครับรถชนกันผู้บาดเจ็บทั้งหมด 3 รายนะครับก็มี 2 หน่วยงานครับหน่วยงานแรกก็คือสยามรวมใจ เราแล้วก็อีกหน่วยงานนึงเป็นของมูลที่โปรเทคตึงครับมาถึงพร้อมกันแล้วก็ของเราดําเนินการผู้บาดเจ็บ 1 รายขึ้นบนรถและทีนี้ทางอาสาข้างเคียงเค้าแจ้งว่าไม่ใช่ในเขตพื้นที่หรือว่าทางเราไม่สามารถดําเนินการได้เค้าก็ไม่ยอมให้เรานําผู้บาดเจ็บส่ง
3: This is one of the flaws and weaknesses of this volunteer system isn't it because even though you have the different zones you still have incidents like this where patients are being denied emergency care because there's a dispute about which zone it's in
2: มันเป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นมานานแล้วครับแต่บางทีมันเกิดปัญหากันด้วยตัวบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งสื่อสารกันไม่เข้าใจ
0: Nung's problems are far from over Now the police want to check his ambulance
4: ไปไหนคนรถเลยเอาไปตรวจมาเอาจะโจมมาดิมึงมานี่เลยเปิดประตูคนรถ
0: Ambulance volunteers are routinely tested for drugs and alcohol and must have a clean criminal record. But in this instance, the police are looking for something else.
2: Okay, ครับ ผม รถ พยาบาล ครับ พี่ ขอ ถูก ต้อง หมด ทั้ง ไฟ เลน ทั้ง
5: คน เจ็บ ไม่ มี แล้ว นะ
0: They're afraid the confrontation could get violent and want to make sure Nung has no weapons in his ambulance.
4: มันถ้าอย่างเงี้ยมันมาอย่างเงี้ยเผื่อมันอาจจะตีกันไงก็เคยมีตอนหลายจานแล้วก็ถึงแถวถนนเส้นที่เราเท้าเนี่ยมันก็เลยต้องคนอาวุธหน่อยไปแยกย้ายได้แล้วจะอยู่ทำไมเรา
0: The police captain is referring to an incident that happened just a few kilometers away in November 2025
6: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ลาดพร้าว122มหาดไทยซอยมหาดไทยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัย2มูลนิธิดังเลยนะคะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันแล้วไล่ยิงกันสนั่นเลยอะค่ะบาดเจ็บสาหัสไป3คนส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากปัญหาการแย่งเคสอีกแล้วนะเป็นปัญหาแบบนี้อีกแล้วนะคะตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดแต่ว่าไปดูภาพกัน
0: นุ่ง was on the scene that night when the shooting started and helped take an injured volunteer from his own foundation to hospital
7: yesณจุดเกิดเหตุวันนั้นมันมี2มูลที่ที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ทีนี้มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันในวงนอกนะครับแล้วก็มีเสียงปืนต้นที่จะมีเหตุการณ์นะครับ okay. เริ่มต้นมีเหตุการณ์ได้ยินเสียงปืนละแล้วทีนี้ตัวผมเองอ่ะผมจะวิ่งกลับมาที่รถซึ่งรถผมจอดอยู่นี่ในคลิปก็คือเกิดการช็อกเนาะแล้วตกใจแล้วก็วิ่งวิ่งหลบวิถีกระสุนเราเคลียร์หรือว่าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ณตอนนั้นตัวที่คนที่เสี่ยงที่สุดหรือได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือผู้บาดเจ็บชาวบ้านหรือว่าผู้ไม่รู้เขาก็จะมองถึงการทำงานของอาสาสมัครนะครับแย่งกันทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับว่าเกิดจากผลกว่าเราจะกอบกู้ภาพลักษณ์กลับคืนมาได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ ได้รับการช่วยเหลือคืนมาได้เนี่ยก็นานพอสมควรครับ
0: The shootings were a major setback for Thailand's medical volunteers. Many have worked hard to shed the unwelcome nickname of body snatchers. But how did Thailand's emergency response system come to rely so heavily on volunteers? To find out more, I've come to the headquarters of Ruam Kathanyu, one of the largest volunteer groups. It was set up in 1959 by the son of Chinese immigrants, according to the Buddhist principles of charity and making merit. We spoke to the founder's daughter, Sakaurat Somsakul Rung Rung, about why volunteerism is so important in Thai society.
5: I think about the Thai people have the Thai culture. We believe that if we do in the good thing, we will repay it back, and then we will gain back in the good thing to our family, our Thai people.
0: Today, the foundation is holding a ceremony to commemorate its late founder's birthday and to launch construction on a new training center. Some of Thailand's highest-ranking monks, as well as police and military officers, have come to pay their respects.
5: My father, he is the founder of this foundation. And then he fighting from the...
3: Why did he start the foundation? Do you know why he started it?
5: Because of he is the person who get injured from the World War II. And then on that period of the time, he didn't know that he will survive or not.
3: And he didn't have anyone to rescue him.
5: Yes, and then he talked about himself that if he can survive, he want to repay back to the motherland, the Thailand country. And after that, he survived from that period of the time. He went in to be joined for the volunteers of small organization, the rescue in Bangkok.
0: Today, large foundations like these receive hundreds of thousands of dollars in donations every year and have thousands of volunteers across Thailand. Amongst them are father and daughter, Song and Vinath Visitkamin. The foundation only buys equipment for a small number of staff, so volunteers like Song and Vinath must buy all of their own gear, including the ambulance. They're also responsible for keeping it in top condition. Song earns a living by providing medical aid and renting his ambulance for corporate events and film productions.
2: ผมป่วยคือตำหลักเลยอ่ะที่มาทำครั้งแรกเลยคือโอ้ความเท่ความสวยความโอ้อยากเท่อยากมีรถอยากมีไซเรนอยากมีอะไรกับเขา
0: Song bought his ambulance 6 years ago for $25,000, and he spent another $20,000 on medical equipment.
2: เราก็เก็บหอมรอมริบมาอย่างว่าที่บอกว่าเรามีในกลุ่มนึงเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ที่เป็น second hand แล้วคาลิเบตไว้แล้วที่สามารถใช้งานได้ที่ไม่ใช่มือหนึ่งแต่ใช้งานได้เราจะชื่อมือหนึ่งไม่ไหว
0: Vinath joins her dad in the ambulance on weekends and holidays. She's just completed her school exams, so as a treat, her dad is taking her to the local arcade, a more conventional family activity for a 13-year-old than attending emergency victims.
2: มันเป็นอาสาสมัครเนี่ยเอาตั้งแต่เล็กๆหรือถ้าเกิดว่าตามความได้เลยอย่างเงี้ยอยู่ที่อายุมา7 ขวบตอนนี้เขาอายุมา12 13ก็อยู่ประมาณ 5-6 ปีโดยประมาณครับแต่ว่าเขาจะซึมซับทางนี้ตลอดเฮ้ย
0: ตายแล้ว Vinath has completed basic medical training, and like all volunteers at her level, her role is limited to providing assistance and cleaning equipment. But she's seen her fair share of deadly accidents and gruesome crime scenes. I ask how this exposure affects her.
8: หนูไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะไม่อยากให้มีเคสอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าถ้ามีก็พร้อมช่วยเหลือตลอดเวลา
0: Her father carefully monitors her participation.
2: น้องจะแรกๆหรือเอาตรงๆว่าถ้าเกิดเคสอะไรที่มันร้ายแรงหนักมากๆเราจะไม่ได้ให้น้องเขาลงไปจะให้อยู่แต่บนรถหรือเคสอะไรที่เกี่ยวกับพวกคดีใหญ่ๆก็จะอาจจะไม่ให้น้องลงไปเพราะจะกลัวจะไปแบบว่าเดินไปทำลายหลักฐาน
0: After our dinner, we head to where the volunteers wait for call-outs. Song introduces us to Nopadon Srithongkam, or Pom, one of the most experienced rescue workers in Bangkok. He worked as a volunteer for 5 years before taking on a full-time paid role with Ruam Kattanyu 25 years ago.
9: เราอาจจะชอบตรงนี้นะครับคนเราอ่ะคนเราความชอบบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมเองเนี่ยชอบที่จะรักตรงนี
0: ้ Pom started working as a volunteer in the 1990s. Back then, the government provided minimal funding for emergency ambulance services, and there was little coordination between volunteers and authorities. But now,Because of his experience, the police have tasked Pom with collecting and fingerprinting bodies found around Bangkok on their behalf.
9: เรามีความภาคภูมิใจตรงนี้มากกว่านะครับในสิ่งที่ทำลงไปไม่ว่าจะมูลที่ไหนก็แล้วแต่นะครับทำแล้วมันสบายใจทำแล้วไม่สนเรื่องอะไรทั้งนั้นแหละครับอยากแค่ช่วยแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับ
0: Before becoming a volunteer, Pom was an ordained monk and is still a practicing Buddhist. Like many of the rescue workers we spoke to, his main motivation for volunteering is closely linked to Buddhist teachings about karma, the idea that doing good deeds begets merit and good fortune.
10: บุญกุศลพวกนี้ก็ส่วนมากอาจจะอุทิศให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะที่เราเคยไปช่วยเขาไปช่วยเก็บไปช่วยอะไรพวกนี้นะ
11: เราคนไทยนับถือศาสนาอยู่แล้วว่าทำบุญแล้วมันช่วยเหลือคนเนี่ยมันเท่ากับทำดีได้ดีครับมันอาจจะส่งผลให้เราหรือไม่ส่งผลแต่เราไม่ได้คิดอะไรถึงตรงนั้นอยู่แล้วจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะการช่วยเหลือคนการช่วยคนเจ็บคนตายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผลบุญที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยเลย
0: Despite their strong religious motivations, the fact that many rescue workers are paid between $15 to $30 for each patient they bring in can create a dangerous conflict of interest. I've come to one of Thailand's most prestigious hospitals to ask Dr. Smit Srisont what he thinks about the country's reliance on volunteers to provide this life-saving service. If
12: there is a lot of hospital, it's good.งบประมาณไม่พอครับเพราะนั้นอาสาจะเป็นส่วนช่วยได้คือมันเป็นระบบที่ผมว่ามันดีนะคือมีอาสาช่วยแต่ต้องการความชัดเจนให้มากขึ้นต้องการอบรมให้มากขึ้นให้มันชัดเจนมากกว่านี้คือปัจจุบันมันยังก้ำกึ่งยังอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกมันยังเลยมีพวกอาสาเถื่อนอาสาทะเลาะกันเพื่อจะแย่งผู้ป่วยอะไรอย่างงี้แล้วก็ระบบอันนึงที่ผมว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันก็คือตอนนี้ครับบางอาสาอาจจะได้เงินอันนี้รู้ๆกันอยู่แล้วว่าอาสาถ้าไปส่งโรงพยาบาลนี้ได้เงินเพราะนั้นมันเลยต้องแย่งผู้ป่วยแย่งศพกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นถ้าเราทำให้มันเป็นเซอร์ติฟิเคตอะไรให้มันชัดเจนแล้วเงินมันได้มากขึ้นผมว่ามันจะดีกว่านี
0: ้ But Thailand remains reliant on volunteers due to a chronic lack of funding. Despite implementing universal healthcare in 2002, the government spends less than 0.5% of its health budget on emergency services.We went to speak to Dr. Pisit Charanying, Deputy Secretary General of the National Institute of Emergency Medicine, which was set up in 2008 to formalize Thailand's rescue services.
13: So just a few days ago, we saw a standoff between two foundations, you know, about who gets to take the victim to the hospital. Do you think a system that incentivizes people to bring them to the hospital can sometimes come at the cost of patient welfare?
14: ค่าอินเซนทีฟที่หน่วยได้รับการได้รับจากของภาครัฐค่าชดเชยที่ภาครัฐตอบแทนให้เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีความเป็นจิตอาสาเนี่ยก็คงยากในการที่จะมาทำงานส่วนนี้ได้หน่วยที่มีหน่วยกู้ชีพออกมาทำงานเองนะครับได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบของเราเนี่ยยังเดินไปได้นะครับ
0: The government has promised to fund more ambulances in the coming years.But Dr. Charanying told us that volunteers will continue to play a critical role. His institute says that Thailand spends just 50 cents per person a year on emergency medicine, significantly below global benchmarks. For now, it's often left to the rescue foundations to solve problems such as defining operational zones and providing training.
15: สมองคนเราขาดออกซิเจนได้

0: สูงสุดไม่เกินกี่นาที4นาทีนะครับเพราะฉะนั้นไปปุ๊บประเมินให้ไวอย่างที่บอก
1: เนี่ยคือการปั๊มของแกบางคนก็แกผิดปั๊มปุ๊บลุกเดินได้เลย
2: In addition to running training sessions Nung also reached out to members of Po Tek Tung to smooth over their earlier altercation and to create a clear plan of action for the next incidentSongkran, the biggest and most important festival of the year in Thailand. In Bangkok, millions take to the streets to celebrate with water fights, loud music, and alcohol.
1: จัดขึ้นในช่วงหน้าร้อนนะครับเทศกาลหน้าร้อนของเรานะครับส่วนผลกระทบกับอาสาสมัครหรือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็หลักๆเลยก็จะก่อให้เกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะครับ
2: Road accidents and fatalities nearly double during the festival. For emergency workers like Nung, reaching victims through heavily crowded streets is an additional challenge. He's been called to a road accident where a young man is in a critical condition. By the time he arrives, a team from Po Tek Tung is already there, but they are less qualified, have limited equipment, and are struggling to keep the man alive.But a better equipped ambulance is too far away, and the patient appears to be fading rapidly. As the most qualified volunteer, Nung takes charge. The Po Tek Tung team don't have oxygen, so Nung administers his own supply.
1: ยางแดงก็ได้พี่เจ้าที่จะขอบแดงจากผมก่อน
3: ว่าสามท้อหันใจกัน
4: ยุ่งใจหัวใจเดียวหัวใจไว
2: ้ It's a critical moment, but Nung's intervention works. The patient regains consciousness.
5: คันนี้รถใครรถปีวะ
6: ใช่
5: เอาแต่เจอมองขึ้นรถไปก่อน
7: เราแค่เปลี่ยนถ่ายบ้าน
1: บอกแกเจอลงมาเดี๋ยวมุกขึ้นรถ
2: It's a small but significant moment of cooperation, saving the life of the young motorcyclist. But Nung doesn't have time to take it in. He's received reports that a man's been shot and needs urgent care.
1: เป็นเหตุทำร้ายร่างกายครับ

0: finds the victim being treated by his team in the middle of a Bangkok road.
1: มันเป็นความฝันว่าเฮ้ยเราอยากเป็นหมอนะเราอยากช่วยชีวิตคนนะแต่บอกเลยว่าผมเรียนไม่เก่งด้านภาษาพอเราได้มาทําจุดนี้มันเหมือนตอบโจทย์เราอะครับว่าเราไม่เป็นหมอแต่เราสามารถช่วยชีวิตคนได
2: ้แถมนําไปส่งรถมารับหน่อย
0: Across the city, the Ruam Katanyu team are having a much quieter evening. No big incidents to speak of until the radio buzzes. There are reports of a suicide threat, a situation that no one here has been trained to deal with. The team rush to a medical college where they've been told a young student is threatening to harm herself after an argument with her partner.When they reach the scene, Vinath, the youngest team member, spots the student on the street in distress. Instinct takes over.
3: สัญญาก่อนว่าจะไม่ทํา
4: ไม่ทําอะไรตัวเองเหร
5: อนั่งในรถมั้ยนี่นั่งในรถเดี๋ยวน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องพาไปไปไอ้นัดพา
0: The volunteers work together to console the student and take her home. For Song, it's another moment that proves his daughter belongs with the team.
6: ที่เห็นน้องวินัทนะช่วยเหลืออย่างงี้ก็รู้สึกภูมิใจคือเขาชอบทางนี้ในการช่วยเหลืออยู่แล้วพอเขาได้ช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนพอได้เขาได้ช่วยเขาก็จะพูดกับเราก็โอเคเขาก็ยินดีกับเขาว่าแบบว่าให้กำลังใจเขาว่าทำดีมากเลยได้ลูกเราแบบว่าตามเจริญแล้วตามรอยเราไปอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆ
0: The incident has only made Vinay